0: ตั
1: ้
0: งแต่ฮัลโหลพี่ตึงตั้งไหม
1: แ
0: กตัวเปล่งปองนี่ดิแต่แกเจงซีเป็นนักเลงท่าเต
1: ้
0: นี่พี่นี่พี่นี่พูดนะเด็กจอกเลยแต่จอกจีรุบเต้จอกจีเลงพูดรังพูนท่าเด็กที่ดักจอกจีเดลบุตรก็ตกทุเดนะเด็กต่อวังนนซาร์ฟู
2: วังนนซาร
0: ์
2: ฟ
0: ีวังนนซาร์ฟีซาริสุดอัน
1: ซาริสุดอัน
0: จอกเปล่ามั้ยบัตรนี้เป็นเทคนิคดิจอกเลยต่อเต้อากอดุนทุจลังทุตะเตะนิตุมคลิมโซดูอานาฟาจอลามะจานนลุติอากาเทอัง
1: จานนลุติอากาเทอัง
0: จอกเปลมะแกโคลาเดลุบุเทดีฮาลาเกเชงเซียงกุงวังนอนซาร์ฟูวังนอนซาร์ฟีเฮดีอากอบีปอนทุนังเลปูเลเปนดาอสิตินเฮดีอาเลนตินตาบะตะเฮนีบะตะเฮนีซิชิรุยเนงเดแต่นี่เป็นเทคนิคหนึ่งยี่เป็นอัตราการบังเกะคือเชิงเสียงคุ้มดีกว่านั้นเด้อก็ดูนุกเกลุนเทโมจุตังจุบะ
1: ลุนเทโมจุตังจ
0: ุบะแต่ลืมอะไรตั้งช็อกเยอะมากมาพี่เหรอจ๋อเหรอ
1: จ๋อ
0: เหรอกันดีเทจานนลุติคลิมโซฟัน
1: จานนคลิมโซฟัน
0: จ๋อเหรอมะอันนี้ตินะจ๋อเหรอฮัลโหลปังเล่นปังปังนะสิช็อกจีมาปุ๊บจ๋อเหรอกันดีเคลาโซลุนตันเดสิตาโคลาเคเชงเซียงกุงเฮยดิบีปนันยิเดบางนอนซาร์ฟูปะเฮนาซอดาลองตาบีปนันปอเคนอนเคปลียงกุงเปนอดุซิเลเดตอกบอร์ชาลีฮิคาบิดา
1: ตอกบอร์ชาลีฮิคาบิดา
0: จอกเปลกะดิจานอนลุติคลิมโซฟัน
1: จานอนลุติคลิมโซฟัน
0: จอกเปลอะเตนอนบังเคเตอดเปนคิลุนลุเดนี่ลุนปอนี่พี่ๆนางลุนนะดิเอไพไพนี่ไพทอมเด้ฮะนี่ลุนปอนี่พี่ๆนางพูดนะเด้วังนอนซาร์ฟูวังนอนซาร์ฟี
1: วังนอนซาร์ฟูวังนอนซาร์ฟี
0: ซาริซโดอัน
1: ซาริซโดอัน
0: วังนอนซาร์ฟู
1: วังนอนซาร์ฟู
0: วังนอนซาร์ฟี
1: วังนอนซาร์ฟี
0: ซาริซโดอัน
1: ซาริซโดอัน
0: เราบัตรให้นี่เองกันดิก็น้องก็ดึงทุเลดิหินียงกุ้งล่ะนี่ตุ้มคลิมโซดอันอฟัน
1: นี่ตุ้มคลิมโซดอันอฟัน
0: นี่ตุ้มคลิมโซดอันอฟัน
1: นี่ตุ้ม

ลฮะเลดีนักตุ้มมีทางมาเทวฮะเลกดีนักตุ้มที่นี่เรียมรามฮะเลกต่อคอยหุยดีสปริงบุตรเด็ดที่สินักตุ้มจิลังเกติลูนักตุ้มเฮดีรองจะจุยหุยล้านอิเดอร์คนเลยละซ้อนเฮดีเก็บปุรีเฮตัวลองจิลังเตะเก็บปุรีเด็ดเทคเดจีแล้วสิเก็บปุรีเฮตัวลองมาเกจิลังเด็ดนั่งจีอาเกตเตอร์ตุ้มลองจิลังเด็ดนั่งจีใครตาเก็บปุรีบังผัวตุ้มปุโรเตะใครเกตัวลองจิลูเวอร์นั่งจีอีรู้ยังบ่งเป็นจิมีตาจิตติเวอร์นั่งจีเป็นเตะรักยาร์ฮอร์มูชิชิเรนั่งจีฮอร์บีรีดูมาปีเนเนรักยาร์ฮอร์มูนักตุ้มริมดุนเด็ดนั่งจีเดล้านละเต็นักตุ้มลุ้นแต่เที่ยงเลยเป็นเตะคิดตกกันแล้วตาเที่ยงเดนั่นละสินักตุ้มเต็นี่เรียนรำลุงสิ่งที่เที่ยงปุ่มาละสูรุนเที่ยงปุ่มเที่ยงที่เที่ยงฮอร์มูนั่งที่ดูสิ่งที่เที่ยงปุ่มาตอนเที่ยงที่เที่ยงฮอร์มูเป็นนี่นั่งที่ดูนปุ่มนักตุ้มลุ้นทัดเด

0: ฟิลิปปีนังลีนเวียนมาแฮอลาชานังลังให้เดนังอัทเทรังมาอลาชาปุนังลังทาเต
1: นึกก็ปิซินังกังคิดนอกเลยเทรักรีมา
0: ลายเลยแล้วก็เทรังนังลังมา
1: ลายเลยวิโกฟสตาบางแกนั่งคิดเรื่องก็
0: ดาก่อนเต็มมันจะเริ่มขบวนทำดำเห็นนังก
1: ็ดา

0: เมาถ่าแรงมันเองอามีแทงอะตูมกับปังแรงอะมารัดมาแรงอะปีลิงเกกะชิริมังเวเล
1: ลาปุซอนเกจอกเชโลเนรองอะสอระตุมตารองรูปตาชิปังเคิร์เวสิโดนังจีอะปอตโตกาซิเลดันซิโดคังจังเลเน
0: บาเนงลามจิทันบอกมามาดกมันตูสิลังตุกนังเกเลรอกลุเนโจ
1: โอ้ยเนงลังตุกกิเตอร์ตาดากามาซิเปรีละเป็นกะจิงลูกะจิงทีโบ
0: ลาปวนจอดลุเนงรองอสอระตุมเกนิงเจสิตาอิลิพันซีนิงนังออยจีทั้งตาชุปูโนติเน
1: ลาปูเกจอกเชเดดปอนเนงอิลิกิมาทาเทกะตุมซิทันเปรีปอนนังป
0: อนังลิตุมารองเกลาปูซอนกะลิโบเนง
1: ลาปวนเซตกะลิเนงโดเวททักเวทซิเกอลาเป็นลังตุกให้หูตาจิปังทิลเวทกิจุนลังตาจิปัสโซลับสีอักเกอดังอารมณ์ตุ้งเกียเตกิจุนลังจิปัสโซเซมันเอง
0: กุนนัดสิปิโซจิแรงมันเองลาสิกิโซให้หูตาร้องอสอร์กิพูนางวเรตโลกิดูกิแทกเวทเวียจอก
1: ลาโลตินเองจิทันดำโลเตนิงอ้อยเมเมสิตาอิลีกิมาธากาจิกิรลานังจิเกอักเกนังสอดโล
0: กะแรงโลเองอันตีดามลุนังบุเนงมอร์นี่กังซามเลยจะต้องทุลนะ
2: โอเปกะเชลังฮาลงสีนังวันพิธา
0: เกี่ยวันลุปโหแรงหุป
2: นังไปอาบังอาเวมากะเช
0: อาบังโดฮาบารียนัดซิโด
2: หังทาโตนังไปอาพานโห
0: โอเป้เป้นี่ปูนังกิแห้งจูวังท่าตังหู
1: กิวังโลกูเปียกังโล
2: ปีนี้เกวังดาพรังโลสัรปีนี่ออกเร่งนูอ้องอามา
1: น้องเก